แต่คลังลมทุกตุ้ดีลมไหนจึงให้มันเบรบบฟรีอัตรีกุนขมายรุงเกินประตูปีอาจจะตาทมเทเรียบโดยกรีใส่สระชิมสระสกจัดไปลีเรียบกายสู